0: ทางนี้ครับถนัดครับได้ทิ้งเอียงๆอย่างนี้ครับ I know ครับ
1: Somos Teleangol Radio. Te acompañamos, estés donde estés.